อมันก็ได้กินนิดกว่ากันนกมันสร้างอีน่ะหาเนี่ยสร้างไอ้สักเขาชัวชัวสร้างไอ้ละไอ้มาชัวชัวตามุดข้าพว่าปะข้าอุนิสวาซาซีซินตั้มมาข้าไปจิ้มอิสตุสขันอารุนอิสตุสขัดซิเท็กซิสไอ้เงาเวนอิสตุสขัดซิเท็กซิสไอ้เงาเวนซีซินตั้มมาข้าไปจิ้มอีระอีระอีบะฮุตุจิ้มฮานุอีจะฮุตุจิ้มฮานุข้าไปจิ้มซีซินมาซาเซไฮอีซาอินหายะโกราบาสินรีซาอินหายะโกราบาสินรีซาอินหายะว่าอัมชารีคุณจะเรียกคุ้มซะถ้าสัตว์งาตมเนี่ยสัตว์เนี่ยฮ่าคุกมีตมฮ่าริสัตว์งาตายกับฟิลกิโตสกิซาตายกับมาดีอีบะเดียวสกิซาตายกับฮ่ามาสวาสกันงูมาดีกับอีโอปนิอีบะโอบาเดียวสกิซาโอบาเดียวโอปนิคุ้มราศีเอกะติดามีรีคุณน่ะอุ้งอักขันซะไอเดียมาชัวชัวรีไอเดียไอมาชัวชัวรีคุณหายะชัวชัวชัวรีคุณหายะคุ้มกุ้งอาทารุชัวชัวรีคุณหายะเวิร์ดเล็กไอ้ที่เอาสิบขวบที่ฮาร์ทเวิร์ดเล็กไอ้ที่ขันหาชัวชัวรีอีดันอินกับใครเชื่อใจมาถัดมาอีตัวคนนี้ที่ตรงกี้อุกันหาดีที่สิ่งโอ้โอ้ตัวคนนี้ที่นี้ที่นินกิกางานินอุยาอุยกะที่นินหางามาสิกุ้งหาสกีไอ้ทำไมกี่มาบ้าสินไหมที่เกี่ยนาดีเกี่ยหาที่เกี่ยกงเวงอาเบลโอนี่สิใส่นี่ไฟหุ่นชิ้นนี่นี่สิไอ้ทำไมนักหุ่นทาบัดไหมที่ลิเวอร์มาร์นักหุ่นที่มาที่เดาสัตว์ที่นารามีโตเนี่ยขับกี่มาบ้าสักกินโอ้ขับมาดีเกี่ยนี่ต้องสักกินมาตาตาสักกินโอ้ขับมาดีเกี่ยหาดีปันใครเสกี่บ้าสักบิ๊กขวบสไนใครเสกี่บ้าสักบิ๊กใครเสกี่มาบ้าสักโอ้ทักกินนี่ตัวกรามีMama sas nuanya. Sang aisakau. Sang ngadi, ngakain. It's ngay ngayka ngatko ngas ngakui ngay, chuk ukay ngay, chinda hui. Habi, hobasin chuk hui chinka chotot maizki kishirakum. Nop chabi, kongdu china. Hure, ngayngasa. Hure ngayngasa yi china aichima korabasin.ถ้าเทไอราเซไทยคู่ชิงอะไรคู่ดีเทไอราเซตุยไอเนี่ยครับคิดขบาร์เรกมันมากุยคือด่าอุบาสิคือด่าใต้ดีบาสิคือด่าเนี่ยอาขบันเดบ้าอุบาสิคือด่ามาร์เนโรบ้าคือด่าคือด่าไปกี่บาสิคือด่าใต้บาดีบาสิคือด่าได้หูอีกอมาช้าชัวชัวสัตว์อุ้งชุมาเนี่ยหูอีกอมาช้าชัวชัวสัตว์อุ้งชุมาเนี่ยหูอีงาคายหูอีงาคายตั้งไงบ่าเขาบ่าได้บ่าหิ้งหูอีกหูรุนละทารุจงโรกังสันโรกังสันโรงักงักคนไหนดีอีงักเจ้าสิไอ้สัตว์ที่ไหนอะชัวชัวชัวสัตว์ไหนอะสัตว์อุจมัยอะตาลีชัวชัวตั้งมาหูรุไว้งาไงบ่าได้บ่าอุกไงบ่าได้บ่าหิ้งหูไงละกันงักหูชงอบงาคุ้ดแดงไอ้บ้าสินมาขับไปคู่อีไงล่ะไงล่ะไงล่ะทารุงาคุรุงาทารุอิจเอกะอัมไซเอาวิกาชิโกมิกาดุนเฮค่ะขับไปตามาอีเบงอุบุสคุมิตุอุงะหูตัดติอุงะซะไอ้ตัดติอุงะบ้าเฮ้ไทยคู่ชิโกมับเกไทยคู่ชิโกมับเกคู่เกทวาทวารีทวาทวารีไทยคู่กาไทยคู่ชิโกมิเรียกคุมิทวาทวาไทยคุชกาไทยคุยกาสัตว์กาไทยเชสไอ้นี่เอ๋มาบ้าสินไอโรสักเขาไอ้ดิวิบะไทยคุชนี่คุยทวารีแต่คุยไทยบ้างหาเสกด้วยหารีแต่ไงบ้างหาเสกด้วยหารีแต่หุยหาเสกด้วยหารีคู่เรื่องในคุณไงไอชมาโกมาดีอีอาเป็นอุจิอันอามันอุจินุชิมอามันอุจิอาหุยอุจินขาดใครซะในคุณไงคุณมาเรหูงารีหูชื่อหูตัวดีดามิดมาครับหูงารีอีทวารุงาชื่อชงชื่อใครหูงารีที่ได้กินเนื้อกระรามีขบ้าสินงูใครนิ่งอะไรกูนัยอามอสขบ้าสินที่รีไลน์งูที่สาดาชินะทวารีอะไรชื่อใครคุกีทวารีใจรีอะไรชื่อใครคุกีงานอะไรใครชื่อ Is that this? Clark at this.